0: าตั้งมามือตั้งไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัตตานยาวดูเช่นเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนนี้คุณทำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนอันดับ1ฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาจากคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาไอ้แบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัสตามาบิ๊กรีโอเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษภาษาคักชาคุปินเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินพอร์ตเตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินพอร์ตเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร่างเอ๋ดักเอ๋เอาตาลน้องเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาอย่าโฟนนัมเบอร์ชุดเนี่ยเอ็กซ์ 5547487อันท่านเอาไปจาร์บิส 5351641 ฮับบอยโอฮับกูดเบรี
1: โอ้มาเลยทีมรู้มาเอ็นเอาไว้ก่อนมาเอ็ดก็อะไรซะตาเรศมาซะเตี๋ยเที่ยวให้ปีละทีคิดเช็คอินที่สุริยาลัยฮัตเตลกอร์นุกอร์เรจัตเตลกอร์นุกอร์เรจัตเตล

มาตั้งความมือถือไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรไปรักสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาเล่นงอนเองคุณความมือถือคุณน่าหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาฟูร์ education center โฮนี่เอาสีเพียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสกิสแองสวัสดามาบิ๊กรีเฮ้ยอาเอร์บัพบEnglish language kakcha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mate lange takhe. Aw talno betal mahider phir duka paiyelan jhusi. Aw ye phone number 0215547887. 9542551. Aw bhayo. Aw good very good very good.